0: ก็ทำยาทอดบักรกนะตามไปวันเลย
1: ยูน่าเป็นพวกปากแฟนส์กับแฟมิลี่ส์ตอนยาดาวยมกรินบิงเรียลทินเตอร์ยูนับปรุงอัลเรดิโอลิลนับว่าแอนนอนซิ่งนุ่มลังวันนี้ไงตัวเรียลทินเตอร์มายน์แพลนดอร์ยอนน่ามันนี่ตัวอัลตัวยามาไมนิ่งลีสว่างเอามาละกับดาร์ยนุ่มลังดูกับนับปรุงยามาไม่รู้มาละดาร์ยนับปุ่นนี่ตัวน่ามาว่างเอามาคิงปุ่ยโอ้บันเด็ดปุ่ยกับไซน์มาละเลจูกุงนางโอกับเบรียสมาละตัวเรียลทินเตอร์งอนับปรุงเองงอเลจูมีรักกับ respectful กับ continuing นับปรุตัว communicating นุ่มลังกันMarga na porto rambangi kunga onja mangala palmiro ga wa nga wattangu mala muni ni jal pulo dao dipalni do contact number lel 0490415285 kapulo ara to dora kam number gam 0490415285 o dipalni to emailing walang govcommunities@riotinto.com kabulah do rakka malas na govcommunities@riotinto.com kabalanya thank you
2: kamen demora yulmo radio check it out
3: yo da per yulmo radio.